0: ใจกับสกาเลตโตเจ้าบาราน่ารวยแค่ไม่มีโยนยันตาเลยเจ้าบาราน่ารวยทับกระเทยตาชิดาจาบวดเดลังกาข้ามีนักกะข้างเอาเงี้ยกับเจ้าเอาจาบวดสิวได้ยาสังไก่บัดงาลามันรู้มาปัญญาตัวไอ้ขันยัวกะเทยโกลุนเดียงกีตาเจ้าคริมีโนจาบวดคริข้างเอาเงี้ยกะเทยกันละกษาเดี๋ยวเจ้าYa gak sangka udah merik mas ya kena nyilih aja buat ketika udah jai ngau mas udah ditikau ya bak babas nisih karena mau tekel pada udah jai kan langkap jabuatnya dan sekali ke jabuat udah rianjuang orang pulai kusaga mati kita baru lana ruai ke sekali itu kita ini ngaku juang lagi lama tanya libat jabuat.
1: Di rumah panjang, tuai rumah piting, tambah waikanya.